0: ันเลย
1: ปฏิ
2: ชาฟีย
1: โอ้วันนี้ไอ้เอ้ยชาฟ
2: ป้าป้าชามัดอับดุลติลูกาลิฟะยามัดเนี่ยพอเดือยเอ้ยโอ้ไอ้ดูอำพุนจริงบังเม็ดบังเม็ดกี่ดูไว้หนูอิงเงี้ยตั้งแต่นอนจากไอ้เงี้ยโอ
1: ้ชาฟีย
2: ตอบเมียกันเลยเสีย
1: ว่าขวาตาเนย
2: ปะสมัดอับดีปะจีซีดีปะจีซีดีกิตุ
3: เดินก่อน
2: ชอบเบียกันเสีย
4: ป
2: ะ
4: ลุระอ่างกิตุ
2: เนี่ยปะลุระอ่างปะลุระอ่างกิตุว่าไอ้บ่าป้าไอ้งวดิสมัด
3: สาหะ
2: สาหะลุระจีปะดุงAki Anang, Aki Anang gitu. Aki Lanang, Aki Lanang. Lalaki raheut